0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: สำหรับ Longevity Trend ในปี2026นี้นะคะเทรนด์แรกต้องขอแนะนำ Exercise Snacks ค่ะไม่ได้หมายถึงการกินขนมนะคะแต่หมายถึงการออกกำลังกายทีละสั้นๆ 1-5 นาทีแต่หลายๆรอบต่อวันค่ะเช่นการเดินขึ้นบันไดเดินหลังอาหารสัก 5-10 นาทีหรืออาจจะ Squat ระหว่างการทำงานก็ได้นะคะเทรนด์ที่2คือ Zone 2 Training ค่ะเป็นการคาร์ดิโอเบาๆเช่นเดินเร็วเดินชันวิ่งชิลปั่นจักรยานเอาที่แบบยังพูดคุยได้ค่ะนี่คือการลงทุนให้หัวใจแข็งแรงและเทรนด์สุดท้ายก็คือการ recovery ค่ะเมื่อก่อนเน้นซ้อมหนักอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ต้องควบคุมคุณภาพการนอนให้ดีมีการไปทำ ice bath นะคะมีการจัดการเรื่องของความเครียดนะคะสรุปง่ายๆ longevity trend ในปีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นอายุยืนแบบมีคุณภาพด้วยค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

แยกกรีนคัมกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานทานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย 3 ถึง 4 ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดย

0: พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ Facebook KC Clinic
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแถลงการประนามเหตุคนร้ายยิงและคว้างระเบิดใส่จุดตรวจบูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสจนทำให้มีทหารเสียชีวิตและประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแถลงการประนามการก่อเหตุใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจเทศบาลบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจไร้มนุษยธรรมและไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่สัญจรและใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ใจกลางชุมชนเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิต5ขณะที่มีประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลระแงะจังหวัดนราธิวาสอีกจำนวน5รายการใช้อาวุธสงครามก่อเหตุในเขตเมืองเช่นนี้ไม่เพียงมุ่งทำร้ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ยังสร้างความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อเด็กสตรีผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สังคมไม่อาจยอมรับได้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนและยืนยันว่าจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์พร้อมกันนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบหากพบเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341หรือแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยและนำพาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือใน

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: แม้ยอดเงินในบัญชีจะบวกขึ้นทุกปีแต่เงินของคุณอาจจะกำลังลดลงอยู่ก็ได้เงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นทุกปีนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมีแนวโน้มบวกสะสมครับของจะแพงขึ้นเรื่อยๆโดยภาพรวมเงินที่ทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยจึงซื้อของได้น้อยลงโดยไม่รู้ตัวดูตัวอย่างง่ายๆครับฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 0.5% แต่เงินเฟ้อปี2026เนี่ยอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.5 ผลตอบแทนจริงจะติดลบ 1-2% ทันทีเงิน 100,000 บาทเหมือนกันแต่อาจจะมีค่าน้อยลงอยู่ที่ 98,000 บาทถึง 99,000 บาทก็ได้นะครับแล้วจะทำยังไงต่อดีก็แบ่งเงินเป็น2ก้อนก็พอครับก้อนแรกเนี่ยถือว่าเป็นเงินฉุกเฉินสามารถเอามาใช้ได้ภายใน 3-6 เดือนข้างหน้านี้เราจะเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ตามเดิมส่วนก้อนที่2ไม่ได้ใช้ในระยะสั้นก็สามารถเอาไปลงทุนหรือว่าไปฝากประจำดูผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อนั่นเองครับเรื่องการเงินไม่ได้มีแค่คำถามว่าจะหาเงินเพิ่มยังไงแต่มีคำถามที่สำคัญกว่าคือเงินที่เก็บไว้อยู่นั้นจะป้องกันไม่ให้หายไปเงียบๆได้อย่างไรครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: าวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: ที่อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่
5: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
6: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
5: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
6: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
7: Run Forward Extra We play all the hits

0: ีบริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: านจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกองทัพเรือเชิญชวนประชาชนร่วมชมการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีบนแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมสู่พระราชพิธีสำคัญอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
4: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: องทัพเรือเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมความสง่างามของการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีบนแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับการฝึกในแต่ละวันจะแบ่งออกเป็น2รอบได้แก่รอบเช้าเริ่มจัดรูปขบวนบริเวณสะพานกรุงธนเวลา10นาฬิกาและเคลื่อนผ่านสะพานพระราม8เวลาประมาณ10นาฬิกา20นาทีส่วนรอบบ่ายจัดรูปขบวนเวลา13นาฬิกาและผ่านสะพานพระราม8เวลาประมาณ13นาฬิกา20นาทีโดยประชาชนสามารถเลือกจุดรับชมได้ตามพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวเส้นทางสำหรับในวันนี้23กรกฎาคม69การฝึกอยู่ในช่วงของการฝึกรูปขบวนย่อย3ริ้วจากนั้นจะยกระดับเป็นการจัดรูปขบวน5ริ้วในวันที่24กรกฎาคมและระหว่างวันที่3ถึง6สิงหาคม69จากนั้นจะยกระดับเป็นการจัดรูปขบวน5ริ้วในวันที่24กรกฎาคมและวันที่3ถึง6กรกฎาคม69ขณะที่ในวันที่7และวันที่10และ11สิงหาคม69จะเป็นการฝึกตั้งขบวนรวมถึงการนำเรือเข้าและออกจากท่าเทียบเรือเพื่อเพิ่มความชำนาญและความแม่นยำในการปฏิบัติก่อนที่จะมีการทบทวนการฝึกครั้งสุดท้ายในวันที่12สิงหาคม69เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซ้อมย่อยในลำดับต่อไปกองทัพเรือจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าชมและบันทึกภาพความประทับใจของการฝึกเรือพระราชพิธีได้ตามพื้นที่สาธารณะริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและขอความร่วมมือเลือกจุดชมที่ปลอดภัยไม่กีดขวางการสัญจรรวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทุกฝ่ายมาต่อกันที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีรอบใหม่ต่ออิหร่านขณะที่ทรัมป์ขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานหากอิหร่านยังยิงเรือในช่องแคบฮอร์มูซกองทัพสหรัฐได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านเพิ่มเติมตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเริ่มเมื่อเวลา 17:30 น.ของวันพุธตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐหรือเวลา 4:30 น.ของวันพฤหัสบดีตามเวลาไทยพร้อมระบุว่าปฏิบัติการจะดำเนินการต่อไปเพื่อลดทอนศักยภาพของอิหร่านในการคุกคามเรือพลเรือนและเรือพาณิชย์ที่สัญจรผ่านหน้าน้ำในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังทรัมป์ประกาศว่าหากอิหร่านยังคงยิงขีปนาวุธโดรนหรืออาวุธอื่นใส่เรือในช่องแคบฮอร์มูซสหรัฐจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านทั้งสะพานและโรงไฟฟ้ารวมถึงเป้าหมายที่อยู่ใกล้กรุงเตหะรานซึ่งเป็นคำขู่ที่มีความชัดเจนและรุนแรงกว่าที่เคยประกาศก่อนหน้านี้ด้านพลตรีมาจิสมูซาวีผู้บัญชาการกองกำลังอวกาศของกองทัพพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC เตือนว่าหากโรงไฟฟ้าของอิหร่านถูกโจมตีเตหะรานจะตอบโต้ประเทศที่ให้การสนับสนุนหรือเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพสหรัฐขณะเดียวกันสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าได้เกิดเหตุระเบิดในเมืองปูเซทางตอนใต้ของประเทศหลังถูกโจมตีเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบรายละเอียดและหน่วยกู้ภัยได้เข้าพื้นที่แล้วท่ามกลางความกังวลว่าความขัดแย้งอาจขยายวงกว้างยิ่งขึ้นในภูมิภาคและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ

กระทรวงมหาดไทยเตือนภัยประชาชนชู2นิ้วในภาพถ่ายอาจถูกมิจฉาชีพนำลายนิ้วมือไปสร้างข้อมูลเท็จเพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่เห็นลายนิ้วมือได้ชัดเจนและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรู้ทันทุกเรื่องเตือนภัยไปกับ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนนอนครบชั่วโมงกับนอนมีคุณภาพต่างกันอย่างไรหลายคนคิดว่าการนอนครบ8ชั่วโมงค่ะเท่ากับมีสุขภาพดีซึ่งจริงๆไม่เสมอไปค่ะคนที่นอน8ชั่วโมงแต่หลับไม่ลึกตื่นบ่อยกรนหนักหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับแท้จริงเข้าข่ายพักผ่อนไม่เพียงพอได้โดยการนอนที่มีคุณภาพคือหลับง่ายหลับลึกหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยตื่นได้เองตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นดังนั้นถ้าใครที่ตื่นมาแล้วยังเหนื่อยงุนหงิดง่ายสมองไม่แล่นแสดงว่าเราอาจนอนไม่พอนอนไม่ดีก็ได้นะคะโดยช่วงที่สำคัญมากคือ deep sleep หรือช่วงที่หลับลึกค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองหลั่งโกรทฮอร์โมนฟื้นฟูสมองกล้ามเนื้อและระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นนอนนานนอนเยอะไม่เท่ากับนอนดีนะคะจำไว้ว่าการนอนเนี่ยต้องมีทั้งคุณภาพที่ดีและปริมาณก็คือจำนวนชั่วโมงของการนอนนั่นเองค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

Wintry City Resort เราพร้อมให้บริการค่ะWintry City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintry City Resort เชียงใหม่มาเที่ยว

บวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
4: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
5: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
4: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
6: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มล้ำขนาดแต่คนจำบ่ได
7: ้อ๋อยัง

0: ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: ทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจาเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐบาลเพิ่มสิทธิบัตรทอง30บาทครอบคลุมผ่าตัดรักษาโรคอ้วนตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: อะไรดีบ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ในชีวิตเรามีรักหลายแบบทั้งรักที่ให้พลังกับเราและรักที่เรายินดีทุ่มเทเพื่อเขาครอบครัวเพื่อนงานหรือแม้แต่คนที่อยู่ข้างๆเราใช้พลังไปกับทุกความรักแต่หลายครั้งเรากลับลืมเติมพลังให้ตัวเองรักที่สำคัญที่สุดอาจต้องเริ่มจากรักตัวเองเพื่อให้เรามีพลังดูแลทุกความรักมั่นใจใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักไปให้นานที่สุด Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิต
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทโดยขยายสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพื่อช่วยลดความรุนแรงของโรคร่วมลดภาวะแทรกซ้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยปัจจุบันระบบบัตรทองดูแลประชาชนกว่า47ล้านคนครอบคลุมบริการรักษาพยาบาลทั้งโรคทั่วไปและโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงโดยสิทธิประโยชน์ใหม่มุ่งช่วยผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงซึ่งอาจมีโรคร่วมเช่นเบาหวานและความดันโลหิตสูงทั้งนี้การผ่าตัดการรักษาทางการแพทย์ไม่ใช่เพื่อความสวยงามและผู้ป่วยต้องผ่านการประเมินตามหลักวิชาการทั้งค่าดัชนีมวลกายโรคร่วมความพร้อมของร่างกายและจิตใจรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนการเข้ารับการผ่าตัดในสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานสำหรับการเพิ่มสิทธิประโยชน์ครั้งนี้จะช่วยผู้ป่วยที่มีความจำเป็นสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีมาตรฐานลดภาระจากโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบบัตรทอง30บาทเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาที่จำเป็นอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีมาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองไม่เปลี่ยนแปลงโดยทองรูปประพันธ์ขายออกบาทละ 66,700 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพฤหัสบดีที่23เดือนกรกฎาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 65,700 บาทขายออกบาทละ 65,900 บาทส่วนทองรูปประพันธ์รับซื้อบาทละ 64,384 บาท 52 สตางค์ขายออกบาทละ 66,700 บาททั้งนี้ราคาทองไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz มัน Forward Extra ผลิตรายการ

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ในโซเชียลตอนนี้นะเห็นใครๆก็ไปไอซ์บาร์นะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปกันเต็มไปหมดเลยแต่รู้ไหมคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการแช่น้ำแข็งอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายของไอซ์บาร์ไม่ใช่การทนหนาวให้ได้นานที่สุดค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็การฟื้นตัวของร่างกายอ่ะอย่างมือใหม่แช่น้ำเย็นประมาณ 10-15 องศาก็พอนะคะแล้วก็แช่ในเวลาสั้นๆ 2-5 นาทีค่ะส่วนใครที่อยากได้ประโยชน์มากขึ้นให้ลองทำแบบคอนทราสต์เริ่มจากซาวน่าหรือว่าแช่น้ำอุ่น 10-15 นาทีแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็น 1-3 นาทีทำสลับกันไปมา 2-3 รอบค่ะหลังทำนี่บอกเลยว่าผ่อนคลายแบบสดชื่นจริงๆนะคะไอซ์บาร์ที่ดีไม่ใช่เย็นที่สุดแต่ว่าเย็นแบบพอดีแล้วก็ทำให้ถูกเวลาเพราะลองจิวิตี้ไม่ได้แข่งกันว่าใครอึดกว่าแต่แข่งกันว่าใครดูแลร่างกายได้ยาวนานมากกว่าต่างหากค่ะ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

music. Hit music.

0: MacBook BNT Make Home
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: ลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์อุ๊ยค่ะ

0: ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: Chamka.
1: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
2: Now we support Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

ชนะสปิโรนะครับกับ Material Lover นะครับ1เพลงเพราะที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของนาวีสัมพันธ์ Connect ครับอยู่กับเจภัสวัตนะครับเที่ยงครึ่งกว่าแบบนี้จนถึงบ่ายโมงตรงนะฮะหลังจากข่าวเรื่องของการจับยาเสพติดนะครับโดยแอร์โฮสเตสไทยที่ออสเตรเลียก็น่าจะอยู่ในเรื่องของการตรวจสอบอยู่นะฮะเพื่อหาความกระจ่างทีนี้เนี่ยจะส่งอะไรเป็นไรดงไรเดอร์อาจจะต้องระมัดระวังนะครับเช่นเดียวกันกับเมื่อ2วันก่อนครับมีหนุ่มโชเฟอร์ที่เขารับจ้างขนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจากทางพร้าวที่เชียงใหม่ลงไปใต้นะฮะแล้วก็พิรุธครับมันน้ำหนักแปลกๆเนาะสำหรับเจ้าตัวโซฟาเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะฮะก็เลยจอดรถข้างทางแล้วก็แจ้งสภ.พร้าวและตชด.335เชียงใหม่เพื่อเข้าตรวจสอบนะครับปรากฏว่าไปเจอยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในโซฟานะครับล็อตใหญ่ถึง 1,780,000 เม็ดนะฮะตำรวจก็เลยขยายผลติดตามจับกุมตัวขบวนการค้ายาได้ถึง2คนนะฮะโอ้ยน่ากลัวมากทีเดียวนะเพราะฉะนั้นใครที่จะขนส่งอะไรยังไงเนี่ยคุณต้องเอะใจแล้วก็เอะใจให้เป็นด้วยนะครับลงการดูแลทุกวันนี้จะหาตรงหาตังนี่มันลำบากนะครับส่งกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนเลยนะฮะ

0: เดี๋ยวหมดเวลาในช่วงกลางวันของเจแล้วนะครับช่วงเย็นเราเจอกันอีกรอบหนึ่งนะฮะที่มัน Forward Extra FM 88แต่ว่าจะส่งท้ายด้วยข่าวดีๆนะครับสำหรับใครก็ตามที่มีคุณลูกและคุณลูกมีฝันอยากจะเป็นคุณหมอสารฝันอาชีพหมอกันให้คุณลูกๆนะครับต้องไม่พลาดงานนี้เลยกับค่าย Gen Med Academy ครับเปิดรับสมัครแล้วเป็นค่ายสายแพทย์นะครับให้ลูกของคุณได้สัมผัสประสบการณ์เป็นหมอจริงๆ2วัน1คืนจะเกิดขึ้นวันที่1แล้วก็2สิงหาคมนี้นะครับที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำให้ได้เรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงนะครับทั้งการทดลองเจาะหมู่เลือดฝึกเย็บแผลศึกษากายวิภาคจากอวัยวะจริงนะครับฝึกช่วยชีวิตด้วย CPR แล้วก็ทดลองกิจกรรมทันตแพทย์ด้วยและแถมฟรีนะครับทดสอบวัดศักยภาพวิเคราะห์แบบรายบุคคลเพื่อวางแผนความสำเร็จของลูกคุณได้อย่างตรงจุดพร้อมรับวุฒิบัตร3ใบนะฮะมีที่พักอาหารทุกมื้อและเสื้อค่ายตลอดกิจกรรมครับเปิดรับน้องๆระดับชั้นป.5 ถึงม.3 จำกัดเพียง100คนเท่านั้นและตอนนี้เหลือที่ไม่เยอะแล้วด้วยนะฮะรีบสมัครด่วนเลยครับโทร0968919399หรือ LINE @นะครับ @genmedacademy ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทาง Facebook Fanpage ด้วย Genmed Academy สถาบันปั้นแพทย์รุ่นใหม่นะครับ
1: Navi Sampan Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร065 520 7294หรือที่เฟซบุ๊ก KC Clinic

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงวิศวกรรม

0: ก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ระดมกำลังติดตามคนร้ายเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือ

0: ันลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่าภายหลังเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ได้จัดกำลังออกติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยได้เพิ่มการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมแนะนำประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงจุดเกิดเหตุเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลักเข้าสู่อำเภอระแงะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติการติดตามผู้ก่อเหตุควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสบุคคลหรือสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยในพื้นที่มาต่อกันที่กระทรวงแรงงานเดินหน้าปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายยกระดับการตรวจเชิงรุกคุ้มครองแรงงานไทยสร้างมาตรฐานจ้างงานที่เป็นธรรมพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทยสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแรงงานไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยบูรณาการความร่วมมือกับกรมการจัดหางานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเข้าตรวจสอบเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงหลังพบการกระทำผิดมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการทำงานนอกเหนือจากการที่ได้รับอนุญาตการใช้เอกสารผู้อื่นและการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทั้งนี้กระทรวงแรงงานยังคงยึดหลักอำนวยความสะดวกควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายด้วยการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวให้สะดวกรวดเร็วรวมถึงจัดหาแรงงานผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประเทศต้นทางเพื่อให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและลดปัญหาการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างมาตรฐานการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรมและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
2: ตรวจไซเบอร์เตือนประชาชนให้ใช้โซเชียลมีเดียด้วยความระมัดระวังหลังพบมีหลายกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปใช้ก่ออาชญากรรมโดยขอให้หลีกเลี่ยงการโพสต์สำคัญได้แก่การเช็คอินแบบเรียลไทม์ซึ่งอาจทำให้คนร้ายรู้ว่าเราไม่อยู่บ้านรูปหรือคลิปของเด็กและบุตรหลานที่อาจถูกตัดต่อหรือใช้ในทางไม่เหมาะสมรวมถึงการโพสต์บัตรประชาชนตั๋วเครื่องบินเอกสารจองที่พักหรือข้อมูลส่วนตัวการโชว์ทรัพย์สินมีค่าหรือของแบรนด์เนมราคาแพงซึ่งอาจดึงดูดมิจฉาชีพและการถ่ายภาพนิ้วมือให้เห็นชัดเพราะลายนิ้วมือเป็นข้อมูลชีวภาพสำคัญนอกจากนี้ยังไม่ควรโพสต์เบอร์โทรศัพท์และป้ายทะเบียนรถเพราะอาจถูกนำไปใช้สวมทะเบียนหรือหลอกลวงผู้อื่นได้หากประชาชนพบความผิดปกติหรือได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Smart Money
1: มีเรื่องที่ธนาคารไม่ได้บอกคุณตรงๆนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยที่โดนหักภาษี 15% ไปนั้นคุณมีสิทธิ์เอาคืนได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเงินฝากประจำทุกประเภทครับธนาคารจะหักภาษี 15% ออกจากดอกเบี้ยก่อนโอนเข้าบัญชีตั้งแต่บาทแรกเลยโดยถูกนำส่งสัมภาระในชื่อของคุณนะครับส่วนบัญชีออมทรัพย์มีข้อยกเว้นครับถ้าดอกเบี้ยทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาทธนาคารจะไม่หักตั้งแต่แรกกรณีนี้ก็ไม่ต้องขอคืนครับแต่ถ้าโดนหักไปแล้วให้นำดอกเบี้ยและภาษีที่ถูกหักไปรวมยื่นแบบพ.ง.ด.90หรือ91สิ่งที่กำหนดว่าจะได้คืนเท่าไหร่ก็คือรายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนทั้งหมดไม่ใช่รายได้รวมดิบๆนะครับถ้าฐานภาษีจริงต่ำกว่า 15% ส่วนต่างนั้นก็ได้คืนครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแค่ขอหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายจากธนาคารแล้วนำไปกรอกตอนยื่นภาษีเท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: คุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute Health
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We play all the hits

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: แยกรินคำกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานทานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแก

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ได้เลยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกองทัพเรือรับมอบหุ่นฝึกกู้ชีพขั้นพื้นฐานวัสดุสายแพทย์และเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติเพิ่มสมรรถนะด้านการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: เพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: กรีเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: คำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและหัวหน้าคณะทำงานส่ง

ห้องเทียเตอร์ชั้น13อาคารทศมบพิตรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเพื่อใช้ในการจัดการอบรมให้แก่กำลังพลกองทัพเรือและกำลังพลสายแพทย์ให้มีสมรรถนะด้านการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่กำหนดให้เป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือทั้งนี้การเตรียมกำลังพลกองทัพเรือและการเตรียมกำลังพลสายแพทย์ให้มีความรู้และทักษะด้านการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเป็นหนึ่งในยุทธวิธีในการส่งเสริมสุขภาพแก่กำลังพลเพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตทำให้กำลังพลมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจทั้งในยามปกติและยามสงครามมาต่อกันที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือประกาศเตือนจะทำการวางสายเคเบิลใต้น้ำบริเวณฝั่งทะเลอันดามันห่างเกาะภูเก็ตทางทิศตะวันตกเฉียงใต้80ไมล์ห้ามนำเรือเข้าใกล้กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือออกประกาศชาวเรือเตือนจะทำการวางสายเคเบิลใต้น้ำบริเวณพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ EEC ฝั่งทะเลอันดามันโดยเรือซับคอม Resolute ระหว่างนี้ถึง31กรกฎาคมนี้โดยบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ห่างจากเกาะภูเก็ตไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะทางประมาณ80ไมล์ทะเลแผนที่เดินเรือที่เกี่ยวข้องหมายเลข362และ045จึงประกาศแจ้งเตือนชาวเรือไม่ควรนำเรือเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวและคำเตือนนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่2สิงหาคม2569เวลา7นาฬิกาปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตะลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับที่ท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:37 นที่ระดับ2เมตร55เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:35 นที่ระดับ71เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:07 นที่ระดับ2เมตร66เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:32 นที่ระดับ64เซนติเมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณทะเลหัวหินน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:07 นที่ระดับ2เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:36 นที่ระดับ45เซนติเมตรจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:16 นที่ระดับ2เมตร51เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:58 นที่ระดับ1เมตร75เซนติเมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้ฟามิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนเครียดสะสมทำให้แก่เร็วจริงหรือไม่คำตอบคือจริงค่ะและไม่ใช่แค่รู้สึกแก่นะคะแต่ร่างกายแก่เร็วขึ้นจริงในระดับเซลล์เลยเพราะเมื่อเราเครียดเรื้อรังนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายอย่างเรื้อรังเพิ่มการเกิดสารอนุมูลอิสระและเร่งการเสื่อมของเซลล์และการทำลายเซลล์ผลที่เห็นได้ชัดคือหน้าโทรมผิวหมองใจสั่นนอนหลับยากไขมันสะสมง่ายอ้วนง่ายภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อง่ายขึ้นป่วยง่ายขึ้นสมองล้าสมาธิแย่ความจำลดลงค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าความเครียดเรื้อรังนั้นนะคะเปรียบเหมือนการเหยียบคันเร่งค่ะทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นถ้าจะให้ดีต้องมาสังเกตว่าคนในบ้านของเราเครียดหรือไม่นะคะหลายครั้งค่ะพวกเขาอาจจะตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรแต่แท้จริงร่างกายบันทึกไว้หมดแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศในการบริหารจัดการความเครียดในครอบครัวนะคะเช่นชวนกันเดินเล่นคุยกันหลังอาหารชวนกันทำสมาธิค่ะจำไว้ว่าการชะลอวัยนั้นไม่ใช่แค่การใช้ครีมหรือว่าการกินวิตามินนะคะแต่คือการรู้ทันความเครียดและบริหารจัดการความเครียดให้เป็นค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ลยพิมพ์ @mun 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบนำพลอยค่ะรัฐบาลย้ำบินค่าไฟรอบกันยายนใช้อัตราใหม่ทุกครัวเรือนได้สิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนรับสิทธิ์รับความช่วยเหลืออีกสักครู่มาติดตามค่ะ
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
8: ฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าชัด
8: ๆวายฮีโร่เซฟ
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
5: างสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชี้แจงหลังประชาชนยังมีความสับสนเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าและมาตรการช่วยเหลือค่าไฟของรัฐบาลว่าการปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการกพช.เป็นการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันใดๆขณะที่มาตรการช่วยเหลือค่าไฟสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA และการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA จะเริ่มใช้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569และจะเรียกเก็บในใบค่า

0: คงได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตามมาตรการเดิมแต่ผู้มีสิทธิ์ต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง30กันยายน2569นี้มาต่อกันที่กองพันต่อสู้อากาศยานที่12ฝึกกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยยกระดับความพร้อมกำลังพลรองรับภารกิจรักษาความมั่นคงกองพันต่อสู้อากาศยานที่12กรมต่อสู้อากาศยานที่1หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจัดการฝึกกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกำลังพลทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการฝึกครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยพื้นที่สำคัญการอารักขาและคุ้มครองบุคคลสำคัญการควบคุมฝูงชนการระงับเหตุจลาจลและการรับมือสถานการณ์การชุมนุมการฝึกดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของนาวาโทณัฐภูมิแพผลสิริผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่12ณกองพันต่อสู้อากาศยานที่12ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักยุทธวิธีพร้อมยกระดับศักยภาพของหน่วยให้สามารถรองรับภารกิจด้านความมั่นคงและดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
1: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เตือนประชาชนสังเกตความผิดปกติของมือถือเพราะอาจมีมัลแวร์แฝงอยู่ในเครื่อง 1. มือถือทำงานผิดปกติหน้าจอดำเครื่องรีสตาร์ทเองแบตหมดไวหรือมีการส่งข้อความเอง 2. มีป๊อปอัพแปลกๆหน้าต่างเด้งบ่อยผิดปกติอาจพาไปเว็บอันตรายห้ามกดป๊อปอัพที่ไม่รู้จัก 3. เครื่องช้าเน็ตหมดไวอาจมีแอปแฝงทำงานเบื้องหลัง4. มีแอปแปลกๆติดตั้งเองอาจเกิดจากการกดดาวน์โหลดไฟล์หรือแอปที่ไม่น่าเชื่อถือหากพบความผิดปกติรีบปิดเครื่องปิดอินเทอร์เน็ต Wi-Fi และรีเซ็ตเครื่องทันทีและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Run Forward Extra 88.
1: It's my place.

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ในโซเชียลตอนนี้นะเห็นใครๆก็ไปไอซ์บาร์นะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปกันเต็มไปหมดเลยแต่รู้ไหมคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการแช่น้ำแข็งอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายของไอซ์บาร์ไม่ใช่การทนหนาวให้ได้นานที่สุดค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็การฟื้นตัวของร่างกายอ่ะอย่างมือใหม่แช่น้ำเย็นประมาณ 10-15 องศาก็พอนะคะแล้วก็แช่ในเวลาสั้นๆ 2-5 นาทีค่ะส่วนใครที่อยากได้ประโยชน์มากขึ้นให้ลองทำแบบคอนทราสต์เริ่มจากซาวน่าหรือว่าแช่น้ำอุ่น 10-15 นาทีแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็น 1-3 นาทีทำสลับกันไปมา 2-3 รอบค่ะหลังทำนี่บอกเลยว่าผ่อนคลายแบบสดชื่นจริงๆนะคะไอซ์บาร์ที่ดีไม่ใช่เย็นที่สุดแต่ว่าเย็นแบบพอดีแล้วก็ทำให้ถูกเวลาเพราะลองจิวิตี้ไม่ได้แข่งกันว่าใครอึดกว่าแต่แข่งกันว่าใครดูแลร่างกายได้ยาวนานมากกว่าต่างหากค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

ไปเกโคเซเว่น SSS PSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอเมด้าแอนด์เจโครีชเชียงใหม่

0: ังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะกกพ.ตรึงค่าไฟงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ที่3.95 บาทต่อหน่วยเพื่อลดภาระประชาชนพร้อมให้กฟผ.รับภาระต้นทุนสะสมกว่า 31,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
10: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
11: Greater Carbon 2 สีเทา
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายพลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.มีมติเห็นชอบการปรับอัตราค่าไฟผันแปรอัตโนมัติหรือค่า FT สำหรับงวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2569อยู่ที่16.23 บาทต่อหน่วยเมื่อนำไปรวมกับค่าไฟฟ้าฐาน3.78 บาทต่อหน่วยส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่ที่3.95 บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มโดยการกำหนดค่า FT ครั้งนี้สะท้อนต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในงวดดังกล่าวโดยมีการปรับประมาณราคาก๊าซธรรมชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ยังคงรับภาระต้นทุนคงค้างสะสมกว่า 31,268 ล้านบาทขณะที่กกพ.นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือ Clawback วงเงิน 16,127.17 ล้านบาทคิดเป็น 25.4 สตางค์ต่อหน่วยมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนส่งผลให้สามารถรักษาอัตราค่าไฟเฉลี่ยไว้ที่ระดับ 3.95 สตางค์ต่อหน่วยได้อย่างต่อเนื่องมาต่อกันที่กลุ่มกบฏ

้ำมันของซาอุดิอาระเบียจำนวน2ลำในทะเลแดงได้แก่เรือเอ็นเซเรียและเรือไลลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนื่องจากเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง2ลำพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทางทะเลของกลุ่มกบฏฮูตีความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและคูปิดช่องแคบบับอัลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงเพื่อตอบโต้การที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนโดยนับตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมามีเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย8ลำเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงช่องแคบบับอัลมันเดฟในจำนวน3ลำนี้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียที่มุ่งหน้าสู่จีนและอินเดียปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศรายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและรับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยค่ะจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:31 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:37 นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 19:03 ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:59 หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:49 และขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:01 และทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลในอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: แม้ยอดเงินในบัญชีจะบวกขึ้นทุกปีแต่เงินของคุณอาจจะกำลังลดลงอยู่ก็ได้เงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นทุกปีนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมีแนวโน้มบวกสะสมครับของจะแพงขึ้นเรื่อยๆโดยภาพรวมเงินที่ทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยจึงซื้อของได้น้อยลงโดยไม่รู้ตัวดูตัวอย่างง่ายๆครับฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 0.5% แต่เงินเฟ้อปี2026เนี่ยอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.5 ผลตอบแทนจริงจะติดลบ 1-2% ทันทีเงิน 100,000 บาทเหมือนกันแต่อาจจะมีค่าน้อยลงอยู่ที่ 98,000 บาทถึง 99,000 บาทก็ได้นะครับแล้วจะทำยังไงต่อดีก็แบ่งเงินเป็น2ก้อนก็พอครับก้อนแรกเนี่ยถือว่าเป็นเงินฉุกเฉินสามารถเอามาใช้ได้ภายใน 3-6 เดือนข้างหน้านี้เราจะเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ตามเดิมส่วนก้อนที่2ไม่ได้ใช้ในระยะสั้นก็สามารถเอาไปลงทุนหรือว่าไปฝากประจำดูผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อนั่นเองครับเรื่องการเงินไม่ได้มีแค่คำถามว่าจะหาเงินเพิ่มยังไงแต่มีคำถามที่สำคัญกว่าคือเงินที่เก็บไว้อยู่นั้นจะป้องกันไม่ให้หายไปเงียบๆได้อย่างไรครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: กำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
1: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: ูชิแจปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: We'll be right back with more hits.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: บางที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
4: เยียกรินคำกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้ง
5: วันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานทานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตะมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลคาล
6: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
7: Yay!
6: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: 02-242-2882
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา17:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกบง.เห็นชอบลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซล2.40 บาทต่อลิตรเริ่ม24 กรกฎาคมถึง15 สิงหาคมนี้เพื่อบรรเทาค่าครองชีพและลดภาระกองทุนน้ำมันอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกบง.มีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเรียวณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซล B0 B7 และ B20 ลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15สิงหาคม69สำหรับมาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันมาช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนพร้อมลดภาระของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของสถานการณ์ตลาดและไม่ให้กระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจของโรงกลั่นเพื่อให้การส่งผ่านต้นทุนสู่ผู้บริโภคเป็นไปอย่างเป็นธรรมและยังคงรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นและมอบหมายฝ่ายเลขานุการดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปอย่างไรก็ตามนายเอกนัทกล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นในช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคตร.ซึ่งคำนวณจากปริมาณการใช้น้ำมันในประเทศเฉลี่ย 91.03 ล้านลิตรต่อวันทำให้มีผลประโยชน์ส่วนเกินประมาณ 3,892 ล้านบาทและสามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดราคาน้ำมันดีเซลณโรงกลั่นในช่วงเวลาดังกล่าวได้มาต่อกันที่กยศ.เตือนผู้กู้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างทวงหนี้ย้ำตรวจสอบผู้ติดต่อก่อนชำระเงินไม่โอนเข้าบัญชีส่วนบุคคลนางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เตือนผู้กู้ยืมเงินให้เพิ่มความระมัดระวังหลังพบมิจฉาชีพแอบอ้าง

โมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือช่องทางที่ระบุบนเว็บไซต์ของกยศ.เท่านั้นทั้งนี้ขอให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนชำระหนี้หากพบการติดต่อที่น่าสงสัยสามารถสอบถามได้ที่กยศ.คอลเซ็นเตอร์020164888หรือผ่านทางไลน์ Official Account ของกยศ.เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ส่งผลในพื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกนรขอภาคเหนือและนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรกินอาหารเสริมผิดลำดับเท่ากับกินทิ้งจริงหรือไม่คำตอบคือบางชนิดจริงบางชนิดไม่จริงค่ะเพราะอาหารเสริมแต่ละตัวดูดซึมไม่เหมือนกันเช่นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเช่น A D E K ควรกินพร้อมอาหารยิ่งเป็นอาหารที่มีส่วนของไขมันยิ่งดูดซึมได้ดีค่ะวิตามินที่ละลายในน้ำเช่นวิตามิน B และ C กินตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะท้องว่างหรือมีอาหารแต่ในบางคนการกินวิตามิน C ตอนท้องว่างจะรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารทำให้แสบท้องขึ้นมาได้แร่ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเมื่อกินคู่กับวิตามินซีแต่แร่ธาตุเหล็กกับแคลเซียมไม่ควรกินพร้อมกันเพราะจะไปแย่งกันในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะกินอาหารเสริมนะคะว่าจำเป็นหรือไม่และหากจะกินต้องพิจารณาต่อด้วยว่าจะกินอย่างไรกินเมื่อไหร่ถึงเหมาะสมเพราะถ้าหากกินผิดเวลาผิดคู่ค่ะอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

ราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีประณามเหตุกราดยิงและไบบอมจังหวัดนราธิวาสก่อเหตุอุกอาจมุ่งสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างชัดเจนย้ำรัฐบาลใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2 สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
1: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประณามเหตุก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว่างระเบิดไบบอมเข้าใส่จุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและชาวบ้านบาดเจ็บ2รายเป็นการกระทำที่อุกอาจจึงได้สั่งติดตามผู้กระทำผิดให้มารับโทษสูงสุดซึ่งขบวนการก่อการร้ายเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาการพูดคุยสันติภาพรัฐจึงต้องหาแนวทางปรับปรุงการทำงานให้มีการข่าวที่รวดเร็วและมีมาตรการป้องกันเหตุและป้องกันตัวเองของเจ้าหน้าที่ที่ดีกว่านี้พร้อมยืนยันรัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อผู้ก่อเหตุโดยได้สั่งการให้กองทัพภาคที่4กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสอบต.กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการก่อเหตุอุกอาจมีลักษณะเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างชัดเจนเป็นภัยร้ายต่อความมั่นคงของชาติซึ่งรัฐบาลจะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดและไม่ยอมให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลมาต่อกันที่ทีมชาติไทยได้คิวดวลเจ้าภาพญี่ปุ่นศึกฟุตบอลชายเอเชียนเกม2026หลังผลจับฉลากให้อยู่กลุ่ม A ร่วมกับคีร์กีสถานและฮ่องกงการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายโดยผลการจับฉลากปรากฏว่าทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีร์กีสถานและฮ่องกงซึ่งแม้ไทยจะต้องพบกับทีมเต็งอย่างญี่ปุ่นแต่ยังมีโอกาสลุ้นผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์จากการพบกันอีก2ทีมร่วมกลุ่มขณะที่กลุ่ม B ถูกยกให้เป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดโดยมีจีนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อิหร่านและเกาหลีเหนืออยู่ร่วมสายเดียวกันส่วนกลุ่ม C ประกอบด้วยเวียดนามอุซเบกิสถานฟิลิปปินส์และคูเวตและกลุ่ม D มีเกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียและกาตาร์สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทีมชาติไทยหวังทำผลงาน

รรมชาติเพื่อความปลอดภัยควรต้มหน่อไม้สดในน้ำเดือดอย่างน้อย10นาทีขึ้นไปหรือจนสุกทั่วทั้งหมดเพราะสามารถช่วยลดปริมาณไซยาไนด์ได้กว่า 90% ซึ่งอยู่ในปริมาณที่ปลอดภัยต่อการบริโภคทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: dicentangkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect.ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra.

เปิดไล่เรียงมา5เพลงนะครับดีๆทั้งนั้นเลยนะครับงานจากแดนเชอเล็กซ์ฟอเรนมาริสเซรัสซาบรีน่าคาร์เพนเตอร์แล้วก็เพลงนี้โฮเซียกับทูสวีทนะครับทักทายกันในช่วงเย็นๆด้วยที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88นะครับกับช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กสวัสดีกันด้วยนะครับเจพัสวัตมาแล้วครับวันนี้23กรกฎาคมเผลอแป๊บเนี่ยโอ้โหเวลาผ่านไปไวมากนะครับจะหมดเดือนอีกแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างครับกับการทำงานการใช้ชีวิตนะครับเหนื่อยบ้างไหมหวังว่าจะไม่ท้อนะครับอยากให้ยิ้มกันเข้าไว้นะครับฟังเพลงไหนที่ยิ้มได้ก็ส่งบอกเจได้นะครับเดี๋ยวช่วยเปิดให้นะพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งมาที่ LINE @manforward ได้เลยนะครับอยู่ด้วยกันจนถึงสุขแบบนี้นะครับจนถึง2ทุ่มครึ่งตอนนี้ไปกันต่อที่เพลงนี้ Maroon 5และนี่คือ Makes Me Wonder ครับ

0: กับการทำงานร่วมกันของเดวิดเกรต้านะครับเท็ดดี้สวิมแล้วก็โทนสนายด้วยนะครับกับก่อนนะฮะจากเราไปแล้วนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงอะไรนะพูดถึงเรื่องของวัยแล้วก็ความโรยราเนาะบางทีรู้สึกว่าผิวหน้าของเราเนี่ยมันไม่ค่อยชุ่มชื้นไม่เหมือนสมัยก่อนเลยนะครับแต่งหน้าก็ติดทนนะฮะแต่ว่าความชุ่มชื้นเนี่ยมันหายไปกับผิวหน้าที่ดูฉ่ำวาวนะครับเกิดจากการดูแลความชุ่มชื้นอย่างถูกวิธีนะฮะวันนี้มีมาแนะนำครับกับ Bio Wow Skin ครับของ Florenza Clinic อันนี้ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าดูสุขภาพดีแล้วก็ไม่โทรมด้วยแต่งหน้าก็บอกว่าติดทนทานเลยนะฮะมูลค่านะครับ 5,900 บาทครับซึ่งวันนี้เจมีแจกมา2รางวัลด้วยกันโอ้โหใครอยากจะได้กลับไปผิวชุ่มชื้นแบบนี้นะครับพิมพ์เลยครับ88เลขคลื่นของเราเว้นวรรคตามด้วย Florenza Clinicส่งมาที่ Line @manforward นะฮะจำนวนจำกัดแจกเพียงแค่2สิทธิ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบส่งมาแล้วก็เป็นเจ้าของกับสิทธิ์นี้กันด้วยนะครับ
1: Manforward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ช่วงนี้กระแสของ Longevity กำลังมาแรงนะคะอยากรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไร Longevity นี่ไม่ได้หมายถึงการมีอายุยืนยาวแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆคือการมีอายุยืนยาวแบบยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ค่ะลองนึกภาพดูคนอายุ80ที่ยังแข็งแรงเดินเที่ยววิ่งได้ตีกอล์ฟได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานได้นี่แหละค่ะเป้าหมายของ Longevity ที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีอายุ100ปีแบบติดเตียงไงแต่เราอยากจะมี Health Span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีให้ยาวที่สุดนะคะดังนั้นเริ่มต้นง่ายๆค่ะออกกำลังกายนอนให้เพียงพอกินอาหารที่ดีต่อร่างกายลดความเครียดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะคะจำเอาไว้ค่ะว่า Longevity ไม่ได้เพิ่มแค่จำนวนปีในชีวิตแต่มันคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกปีที่เรายังอยู่ได้ค่ะ
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
3: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: คุณยังอยู่กับเจภัสสวัตนะครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะครับมาส่งท้ายด้วยข่าวดีๆนะฮะก่อนจะไปฟังข่าวกันแป๊บนึงละกันถ้าเกิดว่าคุณฝันอยากเป็นหมอไม่ใช่สิลูกคุณฝันอยากเป็นหมอแล้วคุณก็มีฝันแบบเดียวกับลูกด้วยนะครับอยากจะสานฝันอาชีพหมอให้กับลูกๆเนี่ยต้องไม่พลาดเลยนะครับค่าย Gen Med Academy นะครับเปิดรับสมัครแล้วค่ายสายแพทย์นะครับให้ลูกของคุณได้สัมผัสประสบการณ์เป็นหมอจริงๆ2วัน1คืนเลยนะครับวันที่1แล้วก็2สิงหาคมนี้ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำครับได้เรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงทั้งการทดลองเจาะหมู่เลือดนะครับฝึกเย็บแผลศึกษากายวิภาคจากอวัยวะจริงนะครับฝึกช่วยชีวิตด้วย CPR แล้วก็ทดลองกิจกรรมทันตแพทย์แถมฟรีนะครับทดสอบวัดศักยภาพวิเคราะห์แบบรายบุคคลเพื่อวางแผนความสำเร็จของลูกคุณได้อย่างตรงจุดพร้อมรับวุฒิบัตร3ใบเลยพร้อมที่พักอาหารทุกมื้อแล้วก็เสื้อค่ายตลอดกิจกรรมนะครับเปิดรับน้องๆระดับชั้นป.5 ถึงม.3 ครับจำกัดเพียง100คนเท่านั้นเหลือที่ไม่เยอะแล้วด้วยนะตอนนี้สมัครด่วนเลยครับโทรเบอร์นี้0968919399หรือ LINE @genmedacademy นะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page GenMed Academy สถาบันปั้นแพทย์รุ่นใหม่นั่นเองนะครับก็ไปลองดูกันได้นะครับฝันจะใกล้ขึ้นมากขึ้นเลยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็รายการจากทางสถานีนะครับตอนทุ่มถึงทุ่มครึ่งคลิกฟังเพลงตามกันต่อได้นะครับ live.manforwardextra.com นะครับงานจาก Eva Max กับทอนรออยู่ Back to be friends ครับจาก Somber แล้วก็ Ariana Grande ด้วยนะครับกับ Hate That I Made You Love Meมัน Forward Extra FM 88กับผมเจภัสสวัตครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits มัน Forward Extra 88
3: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: พียงสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: เมาจ่ายกับไมค์คุ้ม
2: ถ้าเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมไมค์ซิมเน็ตเมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
1: โอ้ my gosh
2: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวถึงปีเล่นเน็ตได้100กิกต่อเดือนมายคุ้มทุกโปรโอ้ my god คลิกเลย mybynt.com
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: โดยธีรธรรมบางตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: macamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect.ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ลวิสคาปาดีนะครับกับ Forget Me ในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect ที่มัน Forward Extra FM 88นะครับยังอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตนะฮะพูดถึงศิลปินสาวคนนี้กันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงของเธอครับแล้วก็เพิ่งปล่อยอัลบั้มเมื่อ17กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับกับ Daughter From Hell ครับซึ่งเกรซี่อับรามเองนะครับที่กำลังพูดถึงตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยเขาจะมีทัวร์คอนเสิร์ตนะครับปลายปีนี้เริ่มต้นที่อเมริกาก่อนไม่รู้ว่าจะแวะมาเอเชียหรือเปล่านะครับแล้วก็ยินดีกับเธอเพราะว่าล่าสุดได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนสำคัญของ Chanel นะครับขึ้นเป็นเฟซใหม่นะครับของน้ำหอมโคโค่ Chanel นั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าสวยแล้วก็เก่งแบบครบมากๆเลยตอนที่เธอเปิดตัวนี่โอ้โหมีคนเอาไปเปรียบเทียบกับ Taylor Swift เลยทีเดียวนะครับทั้งเรื่องของความสวยแล้วก็ความเก่งของเธอนะครับนี่คือ Hit The Wall ครับงานจาก Gracie Abrams นั่นเองฮะ

ดูจากเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแล้วนะครับชั่วโมงหน้ายังอยู่กับเจภัสวัตกันต่อนะครับกับมัน Forward Extra FM 88แล้วก็มีเพลงเหล่านี้รออยู่นะครับมาฟังเต็มๆกัน Circles นะครับจาก Post Maloneลิซ่าไทล่านะครับกับ When I'm With You จ้า

0: มาฟังเต็มๆกันนะครับกับมัน Forward Extra FM 88กับเจพัสวัสครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ทรงตั้งสมณศักดิ์วันนี้เวลา 13:43 น.ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะและพระครูสัญญาบัตรจำนวน5รูปดังนี้พระปริยัติวรานุกูลเป็นพระราชปริยัติวัชรานุกูลวิบูลศาสนกิจจาธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตณวัดนิมมานรดีพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระศรีสิทธิวิเทศเป็นพระราชวัชระชัยเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตณวัดมหาพฤทธารามวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระสุธีรัตนบัณฑิตเป็นพระราชสุทธิวัชระสุธีตรีปิฎกวราลงกรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตณวัดสุทธิวรารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระอุดมบัณฑิตเป็นพระราชอุดมวัชระเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระครูศรีวัชระสุธีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวัชระธรรมสุธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยต่างๆจัดขึ้นระหว่างวันที่22-24 กรกฎาคม 2569ด้วยแนวคิดวิศวกรรมอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเพื่อแสดงความพร้อมของภาควิศวกรรมไทยในการเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่เชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยผู้ประกอบการทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในงานจัดนิทรรศการและนวัตกรรมใหม่ๆให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอาทิมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมจากแผ่นดินไหวและแรงลมรุนแรงประชาชนสามารถเข้ารับคำปรึกษาด้านวิศวกรรมและปัญหาเรื่องบ้านจากวิศวกรอาสาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
5: ชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บไบบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลยชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: everything's okay
1: ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับเจพัสวัตที่มัน Forward Extra FM 88นะครับผ่านไปกับเลนกา everything's okay นะครับก่อนหน้ามี When I'm With You ด้วยนะครับงานจากลิซ่าแล้วก็ไทล่านะฮะพูดถึงลิซ่านี่โอ้โหตอนนี้เธอก็สุดมากนะกำลังจะมีสารคดีนะครับเตรียมฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของแคนาดานะครับเกิดขึ้นนะฮะสำหรับเทศกาลภาพยนตร์โตรอนโต International Film Festival นั่นเองนะครับซึ่งสารคดีเป็นภาพยนตร์ขนาดยาวนี้ของลิซ่านะครับเปิดตัวในรอบปฐมบรรทัดโลกนะครับกับโปรแกรมกาล่าของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโตนี่แหละและหลายคนก็จับตามองนะครับว่าจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปติดตามช่วงเวลาสำคัญของลิซ่าตลอดปีแห่งการก้าวสู่เส้นทางศิลปินเดี่ยวนะครับคือจะมีตั้งแต่เบื้องหลังการทำงานการเตรียมตัวสำหรับโปรเจกต์ระดับนานาชาติไปจนถึงช่วงเวลาส่วนตัวที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนเลยนะฮะแล้วก็อีกหลากหลายแง่มุมของศิลปินไทยคนนี้ที่ก้าวขึ้นสู่ระดับโลกได้นะครับน่าดูมากๆเลยอ่ะเปิดตัวในงานนี้แล้วไม่แน่ใจว่าจะออกมาฉายเป็นตามโรงหรือเปล่าหรือว่าจะไปสตรีมมิ่งไหนนะครับต้องรอจับตารอดูเลยนะครับสำหรับอีกหนึ่งก้าวสำคัญของลิซ่านะครับจากประเทศไทยบ้านเรานะฮะ

0: วันนี้หมดเวลาของเจแล้วนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ทั้งกลางวันแล้วก็เย็นเลยที่มัน Forward Extra FM 88นะครับยังไงฟังเพลงกันต่อคลิกฟังออนไลน์ได้นะครับผ่านทาง live.manforwardextra.com นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เพิ่งจะผ่านสิ้นเดือนมิถุนายนมาลองเปิดแอปธนาคารดูสิครับมีดอกเบี้ยเข้าไหมถ้ามีนั่นแหละครับคือจังหวะที่ธนาคารคิดให้คุณปีละ2ครั้งนั่นก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนกับสิ้นเดือนธันวาคมแต่วิธีคิดดอกเบี้ยของแต่ละบัญชีมันจะต่างกันนะครับออมทรัพย์ธรรมดาคิดดอกเบี้ยทุกวันครับตามยอดที่มีอยู่แล้วสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จ่ายถอนก่อนยังไงก็ยังได้ดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงไม่ได้หายไปไหนส่วนฝากประจำไม่ต้องรอ2รอบแบบนั้นนะครับแต่ดอกเบี้ยจะเข้าทีเดียวตอนที่ครบกำหนดสัญญาและกับอัตราที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถอนก่อนครบกำหนดเงื่อนไขแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางแห่งจะให้แค่อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แทนหรือบางแห่งฝากไม่ถึง3เดือนก็จะไม่ให้เลยครับก่อนจะเลือกว่าจะฝากประเภทไหนลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเงินก้อนนี้มีโอกาสจะใช้ก่อนครบกำหนดไหมคำตอบนั้นแหละครับที่จะบอกว่าฝากแบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากัน
0: Money Forward Extra Smart Money
2: Money Forward Extra We play all the hits
3: Love me now he loves me he holds me tight then lets me go he loves me now he loves me he holds me tight

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา21นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประณามเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสเรียกร้องเจ้าหน้าที่รัฐเร่งนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็วสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
11: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
12: Greater Carbon 2สีเทา
11: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ออกแถลงการประณามเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนเสียชีวิต5รายและมีประชาชนบาดเจ็บ6คนโดยในจำนวนนั้นมีเด็กวัยเพียง3ขวบและ10ขวบรวมอยู่ด้วยว่ากสม.ขอประณามการกระทำอันโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมครั้งนี้อย่างถึงที่สุดการจงใจใช้ความรุนแรงพรากชีวิตและทำร้ายผู้อื่นถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะอ้างอุดมการณ์หรือความขัดแย้งใดก็ไม่อาจทำให้การเข็นฆ่าเพื่อนมนุษย์กลายเป็นเรื่องที่ยอมรับได้การกระทำครั้งนี้เป็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ไม่มีผู้ใดมีสิทธิไปพรากชีวิตของผู้อื่นและรัฐมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชีวิตประชาชนสิทธินี้ได้รับการรับรองไว้ในมาตรา28ของรัฐธรรมนูญ2560และในข้อ6ของกติการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาคีการที่เด็กต้องมาบาดเจ็บจากกระสุนและระเบิดเป็นสิ่งที่กสม.ห่วงกังวลและไม่อาจยอมรับได้เป็นอย่างยิ่งเด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตรอดเติบโตและพัฒนาและต้องได้รับการคุ้มครองจากความรุนแรงทุกรูปแบบตามข้อ6และข้อ19ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก CRC ที่ประเทศไทยผูกพันต้องปฏิบัติตามกสม.ระบุกสม.ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตพร้อมส่งกำลังใจให้เด็กและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บทุกคนให้หายเป็นปกติโดยเร็วและขอให้หน่วยงานของรัฐดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวอย่างเป็นธรรมและทันท่วงทีและขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็วควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พึงตั้งอยู่บนความเป็นธรรมและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่เหมารวมหรือสร้างความหวาดระแวงต่อชุมชนใดเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับคืนสู่ความสงบและเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างแท้จริงปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและ ลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่24-25กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่26-27กรกฎาคม69โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไปด้วยทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Come Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกรนอนครบชั่วโมงกับนอนมีคุณภาพต่างกันอย่างไรหลายคนคิดว่าการนอนครบ8ชั่วโมงค่ะเท่ากับมีสุขภาพดีซึ่งจริงๆไม่เสมอไปค่ะคนที่นอน8ชั่วโมงแต่หลับไม่ลึกตื่นบ่อยกรนหนักหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับแท้จริงเข้าข่ายพักผ่อนไม่เพียงพอได้โดยการนอนที่มีคุณภาพคือหลับง่ายหลับลึกหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยตื่นได้เองตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นดังนั้นถ้าใครที่ตื่นมาแล้วยังเหนื่อยงุนงิดง่ายสมองไม่แล่นแสดงว่าเราอาจนอนไม่พอนอนไม่ดีก็ได้นะโดยช่วงที่สำคัญมากคือ deep sleep หรือช่วงที่หลับลึกค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองหลั่งโกรทฮอร์โมนฟื้นฟูสมองกล้ามเนื้อและระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นนอนนานนอนเยอะไม่เท่ากับนอนดีนะคะจำไว้ว่าการนอนเนี่ยต้องมีทั้งคุณภาพที่ดีและปริมาณก็คือจำนวนชั่วโมงของการนอนนั่นเองค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็ก4รับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
0: Mum Forward Extra. We play all the hits.
4: Forever, don't you know that you are love itself? You are love itself.
0: Hit music.
5: Ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch.
0: Hit music.

0: Line at แม่ปิง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ไลน์แอดแม่ปิ่ง
1: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตลเลตไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
2: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
1: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
0: อุ๊ยค่ะ

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กับทีมข่าวกองทัพเรือโดยปรัชญาศิรินพงปันแก้วค่ะนรขอเขตนครพนมบูรณาการด่านศุลกากรนครพนมตรวจยึดอะโวคาโดลักลอบนำเข้า100 กิโลกรัมริมฝั่งแม่น้ำโขงขณะที่สอนชนจังหวัดสตูลรวมฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยบูรณาการหน่วยงานเสริมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามค่ะ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมโดยหมวดป้องกันนรขเขตนครพนมบูรณาการร่วมกับด่านศุลกากรนครพนมตรวจยึดสินค้าทางการเกษตรลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงจุดผ่อนปรนการค้าธาตุพนมตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมโดยเมื่อเวลา5 นาฬิกาช่วงเช้าวันนี้นาวาเอกแมนรัตน์บุญสวัสดิ์ผู้บังคับการนรขเขตนครพนมได้สั่งการให้ชุดหมวดป้องกันนรขเขตนครพนมออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจพื้นที่บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าธาตุพนมกระทั่งเวลา 7:30 น.เจ้าหน้าที่ตรวจพบกระสอบปุ๋ยจำนวน4กระสอบวางอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจึงเข้าตรวจสอบพบภายในบรรจุผลอะโวคาโดโดยเจ้าหน้าที่ได้สอบถามบุคคลในบริเวณใกล้เคียงแต่ไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของจึงนำของกลางมาตรวจสอบอย่างละเอียดที่กองบังคับการนรขเขตนครพนมผลการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นอะโวคาโดบรรจุอยู่ภายในกระสอบปุ๋ยจำนวน4กระสอบน้ำหนักรวม100 กิโลกรัมภายหลังการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบของกลางจัดทำบันทึกการตรวจยึดและส่งมอบของกลางทั้งหมดให้ด่านศุลกากรนครพนมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปิดท้ายกันที่สอนชนจังหวัดสตูลรวมฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยบูรณาการหน่วยงานเสริมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพลเรือโทวีรุดมม่วงจีนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3มอบหมายให้นาวาเอกพิสิทธิ์ทองทารองผู้อำนวยการสอนชนจังหวัดสตูลนำกำลังพลเข้าร่วมการฝึกซ้อมบนโต๊ะ Table Top Exercise หรือ TTX ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูลกรณีอุทกภัยพร้อมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมีนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลสำหรับการฝึกและประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางขั้นตอนและกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการตลอดจนเสริมสร้างการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงสามารถรับมือสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลทั้งนี้หากพบเห็นเหตุด่วนเหตุร้ายหรือประสบภัยทางทะเลสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสอนชน1465สายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านงบกลาโหมปี2570วงเงินสูงสุดเป็นประวัติการเสริมศักยภาพกองทัพและระบบป้องกันประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาผ่านร่างกฎหมายงบประมาณกระทรวงกลาโหมประจำปี2570ด้วยคะแนน216-212เสียงโดยจัดสรรงบประมาณ 1.15 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นงบประมาณด้านความมั่นคงสูงสุดเป็นประวัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพกองทัพและระบบป้องกันประเทศร่างกฎหมายดังกล่าวครอบคลุมการปรับขึ้นเงินเดือนทหารการพัฒนาระบบป้องกันขีปนาวุธและการฟื้นฟูคลังแสงของกองทัพสหรัฐและการฟื้นฟูคลังแสงของกองทัพสหรัฐหลังมีการใช้กระสุนและขีปนาวุธจำนวนมากจากปฏิบัติการทางทหารที่ผ่านมาและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

Wintree City Resort เราพร้อมให้บริการค่ะWintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพั

0: ีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute
1: Health เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษา

0: าเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ใหม่ Geico 7 SSS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geico Rich เชียงใหม่โทร 053-242-888
1: Month Forward Extra

0: MacBook B&T Make Home
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199 บาทรวมความ

0: Facebook ดร.จุนคลินิกรักษาโรคทั่วไปสิวและผิวพรรณ
1: รูแรงจับหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

แยกกรีนคัมกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานฮานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล

0: Search Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: with us and we'll be right back with more hits.Month Forward Extra 88
1: ออกรถใหม่แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
2: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว
1: ่
2: า
1: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lead ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: with us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Feel the vibe And let the music take the lead Man Forward Extra Music non-stop

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Hit play.

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn it on.
2: Oh yeah.
0: And let the hits keep rolling. Man Forward Extra. Music non-stop.
3: I never meant you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

0: ได้เลยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com No filler Just killer hits Mumford Extra Music non-stop
2: Wake up

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Hit after hit Zero skips All energy Man Forward Extra Music non-stop

0: ริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @me.clinic
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: วปากผมสวยครบจบที่อนาสตาเซีย
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสส

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: เสพเสน่ห์ล้านนาแต่เดือนอุ้ยผ่านแล้วตัวจะฮัต

0: ชิดแจปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วิน

0: เลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Turn on Tune in And turn up the hits Mumford Extra Music non-stop

0: บ้านธีราธามวังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: and we'll be right back with more hits.
1: อยากถอยมือถือใหม่
2: จะไปที่ไหน
1: ก็มีแต่ขึ้นราคาร
3: ู้ยัง
4: ที่นิยมพาณิชย์
3: iPhone 15ลดราคาอยู
4: ่หรือถ้าอยากเซลฟี่สวย
3: ระดับนางฟ้า
4: ต้อง Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี
2: ้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
1: เครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
2: เอามาลดเพิ่มได
1: ้ลดแล้วลดอีกอ
4: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
4: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
4: ต้องที่
3: นิยมพาณิชย์ทุก

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
3: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777